0: เขาบุญนี่น้องมาคุ้มในป้าน้องสะ
1: อืม
0: บอกกันเชื่อใจอย่างตรงมันอาบอกกันเชื่อกันเช่นบุญบุญในมันน้องโต
1: อืม
0: ไม่ติดขัดในบุญบ่ในมันน้องบ่เชื่อหามยังต้องไปให้กี่บินบุษกาหามังสินี่บ้า
1: เ
0: ป็นอย่างที่นี่นึกชาโนกันยันสินายสิแกนี่นี่ชาตรงตกที่สินึงไม้จงหงายบินบุษกาบุญนี่ตรงนู้นเสริงเลยบอกหามง่าย
1: อ
0: ืมที่อาบอกให้บ่ตรงตาเป็นอย่างนี่นี่นอนโอ้คนหนึ่งบูมาเตื้อหนึ่งบูผาเตื้อผู้หนึ่งออกราเตื้อหนึ่งอาบุตรจังนี่จ้าก็ทำก็จังดีก็ทำพนุกดีใครเจ๊เจ๊บุทำเรื่องนี้ภายในวันหนึ่งเช่นหนึ่งหาเมียพนุกจงของใครผู้จะไรนี่ใช่หรือลบภายนี่นี่ก็ทราบว่าเธอตั้มเรื่องไหนจ้าว่าหาเมียเรื่องนี้ตรงไหนดีบ้างหนึ่งตาถึงพนุกไอ้บัวตาหนูถึงไหนผู้จะไรเชียก็ยังอาบให้บินบุษกังตัดนี่นั่งบินบุษกังว่าตัดตรงดี
1: ดอก
0: นั่งก็ทำไปพนุบินนั่งก็ทำก็ตรงดีก็ยังกรุยจึงจอดนกกรุยจุนี่อะไรแก่บุกนังจีนิสกรีนั่งใครมาตรงให้ที่นั่งกันนังนั่นนั่งใครยังก็ยังแก่บุกนังจ้าให้พนุจึงกรุยบีกระจึงจีประสาบีกระสติพนุจึงก็ทำก็ตรงไปพนุดีก็ทำจีนิสนี้ขจีก็ทำประเทศนี้จึงพีดี
1: ดอกทำไปบุก
0: จุนี่อะไรมา
1: จานหนึ่งไหมอ๋อจึงตาบุกจีนีแต่ก็ชาปันดาวจึงฮับไหลไหนจึงตีนี้นี่ชาลกามาปันดาวชาลัยตั้งไหมChildren Victims of Aggression นั่นตัวยี่เอบาชายรักนู้ชาตกปิดตกไหลมันนี่ท่านี่ขอรังติชานันนี่บางไงจึงบ่บ่หายชามุกไหลนันนี่นังเอบาบ่บ่หายเกจึงชายรักนู้กาชุนันนี่อบ่หายอยากนี่อับนั่นตัวยี่ชาลัยตั้งไหลอ๋อเทนรกแต่กิชานี่ยากุลพงนี่ดามดอกตามิชอติบาจิวะให้หนูให้ชาลกามาปันดาวซึ่งออทอปิกนอตีชาลัยไหนพี่อาบะตาบุกให้หนูให้จึงตีนี่นี่ให้หนูครั้งปันดาวจึงลามระไหลไหน

0: borongin sang manai ta aba gai nai bi kai karai rong ba je student somoi ro ko je ba kha pori mi ta mulai rang kari di kri poi kri rong nai a borong kisa ela kan borok khel ma khai ta abo ani ka hampo ni bo ka hampo ni ka hampo do ko chor ni ka ham ni nai sang khel ma khai ni ta me sambai phong ka
1: aw da da sambai aw chung nok ja go chrai rok ni Tinang no Matagi Zakmani, Bachelor of Nursing, Lekapora Tani Pano, Eva Bini Kleina Musung Bat Panosung, Abono Control Kaitoni Mani, Eva Bini, Jetta Mantai, Eva Jetta Kleitai, Bini, Jinish, Bini, Jetta Sung Kleinan Toma, Abono Shakina Mani, Abo Hirok no Sung Kashunani, Nang Nai, Tangi Himale. Chirayrok no jung no kaisa lam kaham phonong nai eba future bo bride to be mannai ge hai ke jeng brok no se jeng motha ki kibebo jeng ba bong thani wo eba brok no sung lama chaya phuno go ba lama chaya khlai brong ni saka wo kbang ma podre pon samung sitra tang ja gung ke jeng bhai ke sini society wo eba chini hoda wo jeng kaham ke tongi mannai he da Hi, Abono. Do you know the book of Lamb Shalane? If I did Shabu Cook the Gutong, Kring Nagrane. Hello? Hello?
2: Hello, Pungaham Banya, Kurumia for the Salaman Pando, the light of Pungaham.
1: Oh, oh, oh.
2: Right.
1: Takuk Denny, eh?
2: Denny, yeah, by. And she's under Paranir Robindra Debram.
1: I chatted Nagadi, Chaddy.
2: Get Pajapani Channel, the Annie, come, the money, the Annie, one to one.
1: เออได้ไปอืมเนี่ยคนก็หามุงก็ขายโอให้ด้วยว่าหามุงเจ้าคุณขายที่นี่เจ้าคุณล้างน้อต่อไผ่ให้ได้ค่ะมันก็สังคักก็รอขวานทางนั้นแหละก็ต้องให้ได้อืมซึ่งไว้ไว้จะขายยังไงโยให้ด้วยว่าขายจะป่ะเนาะต่อพะเนาะสังคินขาเนาะสังจะหามก็สังวานทุกเลยดอกอยากขายเอ้ยซึ่งคือเลิกยาวเว้ย
2: คือลึกจักนี่วานชุมนั้นน่ะเนี่ยตาซึ่งผู้สื่อก็ต้องสการนั้นซึ่งบุษคือนี่มันซึ่งก็แค่ลงในทางว่าให้ได้ว่าช่วยชุกคาร์ไว้ทั้งอ่างเอามาให้ในข้างกันบุญีลอยยิ่งท่านทางที่นี่ก็จะกุนจากท่านทางที่นี่ให้ได้ทำข้างที่นี่ก็นั่งทางไปเอาบนนั้นซึ่งอาศึกไกลเจ้าแค่วานชุมนั้นน่ะซึ่งซึ่งจะเราบอกว่าหายินเทคโนโลยีเราจะให้ได้ ก็ต้องบอกว่าไงฉันว่าเชื่อว่าจะถือให้ด้วยบอกว่าไงอะไรคือว่าใส่ออกมาให้ตรงกูโน่ออกมาให้ชิมิตรงวันสังอาทิตย์ชิมิตรงให้ได้ซึ่งสังสารพัดเจ้าสังจะทำก็น้อสังวันที่มาถนัดซึ่งกูโน่ดีนะสังให้ชิมให้ชิมอังไปเลียอังบอนอไคมาเลียบอนอหามยาไคมาเลียบอนอกะหามไคมาเลียออกมาให้ฉันวันสุดไปก็เลยฉันนั่นอยู่เอาบุโน่ให้ด้วยบ่ไปอืมก็หนึ่งตาบัว
1: อืมอังเจซาคนดูนะคนไปชมาในแค่ได้มาในไปบางที่พนมายังค่ะอืมกันนั่งคาใบเมื่อครั้งพนก่อสองภายในก็ทําที่พนภายในย่อเลยอืมเอามาให้ไงจ้ะก็สงเอามาให้นักก็เกรงก็บินิเจบอบินิสักบึกคาบุคบัญญะบอบอวานสุกุญะบอบนอนเขาให้ได้ป่ะนั่งที่นี่แค่ที่นี่สนาวน่ะ ที่นี่สังนาวน่ะปอนด์เสียท่านนั่งขัดเจสท่านนั่งขัดนั่งข่าวบุรุษบุรุษสนายเจ้าคนนี้มีเรื่องที่จะบังให้ข้างในเป็นอะไรได้บ้างก็นั่งข่าวต่อเรื่องข้างในก็นั่งฮัลโหลจึงที่นี่ชาลัยตรงไหนมาใครจะไรรกโนบ่ายเกย์จึงอมหายชามงศิตราเอบะ Victim Clizak Tongani, Eva Brono, Broni Shakawa Jing Chatok Pito Clizak Tongano, Kashunani. Abroto Shalai Tong Leo, Sing Topic Ni Vishingono Shalai Nay. Hello? Hello?
3: Hello?
1: Funkaham?
3: Bano Funkaham.
1: Oh, wow.
3: You mean Jessica Rongi, Hatopito, Nipil, Shalai Tong
1: Leo, Baha? Oh, wow. We learn Nini Shinamongo Gradita. Hello? Hello? Joy Tanga? I know how to cook the cooking. Hello?
4: Hey, Funkaham, madam.
1: Ah, Funkaham, Funkaham.
4: Funkaham, madam. I'm going to cook the cooking.
1: Oh.
4: I'm going to cook the cooking.

0: 生白帮的老生在下个生不靠我改下个说不行妈奶奶奶谈这个生白帮的老改下你不擦你玩出不行找到老奶子里妈心了你压低的这个妈心了你害的我
1: 打
0: 个我是你我打个我个人我打个自己的妈别的我们白帮心了你奶奶害的生我个人太感动生是人那里还个害的宝贝เอาบนอสังออกระรองในแทกันอสังเครื่องงกระบังเครื่องท่ากุกรใบขยะสะเกียงมุสไรรองนี้ว่าจะหันยานอสังสุดจะมาเว้ยสังกระตาลเครื่องกระเชียบริเชวิสังหันสักแก่ตาลังไหลนะสังจอต้นอ๋ออันนี้ภาษาบุญภาษาหันยาเว้ยสังจอต้นอ๋อหันสักแก่ตาลังขัดสนาจังก็มีชีวิตบางนุ่งจะก้อยชินีดาวพาวนนุ่งจะคู่กับใบเฮ็ดนะชินีดาวพาวนุ่งจะบุญดาวพาวนุ่งจะพันอกอมมาเนคะมาเนคะสาลัยป่ะที่นี่ดอพะก็เป็นไรเมเนคะเนคสาลัยบ่หันยาบ่น่าหันยกหันยานางบ่หันยามันจะสงอมาให้รักษาตาก็สงสารดิฉันนะบ่น่าสงนอกาชันบ่สามบุมากาชันบ่สามกาชันบ่สามน้องคนนี้มันแต่ยาบ่น่าสงยาต้องทันตะแก่อาบ่นางจะสามมุสงอตาใบก็สงอันนี้บุญสงยาเว้ยทันตะแก่สงหินไหลเนี่ยยาไปดีอาชักชะไลนะบ่เข้าสังวานสวยในชินะทั้งหมดเลยจะไปถึงปะตนอซึ่งขนาดเอาไว้มองซึ่งขนาดไหลซึ่งเสื่อมไหลนะซึ่งจอดตนอนอังก็บอกว่าจอดตนอนไปแล้วทำไป
1: ตะกุน
0: ชาชินไป
1: ทำไปพัดิงเกี่ยวจราซึ่งกอกดุกรองนิบิสิงติตกรังละเคระซามุนิไฟซิงทางละชิวานุขณะตกตั้งเสระซามุนจอดตันิบะเกย

0: Phải giờ ra cái sắc quạt phải sắc bây giờ này nó sao bắt Hello. Hello.
1: À, bạn đi học sang phải
0: là. À, bạn đi trong cái sáu trong tắc khúc.
1: Anh em khỏe tôi là sẽ còn này.
0: Khỏe tôi là sẽ còn, nãy khana hơi na anh em có. Tại sinh khoác sơ tắc khúc bao sáu hồi cái khana hơi à, nãy bây giờ bác sĩ cái khana hơi quạt đôi cái rừng cái nhỏ tông mani. À, sai mà nhớ giờ bắt ta mong không? Kisah apa nu faya dah?
1: Radio ni
0: kau nak apa
1: semaya
0: faya? Dah. Tak sing borna manda hingga mung ayang gua bukan ayah nenyo korak sa takuk sahur mani.
1: Yang mahanya kan ayah.
0: Aau, baksa zaga kan ayang kan ayah jora do saya mandi ayat aku gabo. No. Tuku bela hamba ini kering korma bagi. Saya mandi ayat amu bongka baksa zaga FM kan ayah dia hani sahuro. Technical problem ba mungsa sekeng kan ayah. Tega sek kok duk hello.
2: Di
0: perkahwinan, langsung kita kuk siapa pun kau.
2: Ni ani mungangkel angyang semurai mandi. Apa nang? Keti ni tu terong tis.
0: Ah, neng kau buru ni tongti syahri tong tak kuk.
2: Oh,
0: jora.
2: Siapa pun tu silongo tong tong.
0: Silongo, ah, kena hari tong na.
2: Semurai beti mohon rai mandi.
0: Oh. Angkel. Kena hari tong na serai serai keno.
2: Ani yang utah itu ang angmu apa tak kena mandi? Kau nara nilai ni pecah.
0: การตั้งการตั้งสกอลไปจะติงคาแม้ในการตั้งอย่างพวกสกอลไปจะติงคาบุลเลสเซียถ้าที่มุกหันตรงมันอินโดถ้าที่เงี้ยการหันก็นั่งขนาดมันอินโดถ้าพวกน้อถ้าจะโกวุฒิเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าพวกนั่งเจอมันสกอลไปจะต้องไปคิดจะใช้ดีกว่าน้องโดก็เกรดตะคุกนั่งตั้งสิลงนี่ต้องที่จะสาหริจ้ะนี่สิลงก็ตั้งตรงวางรถตรงมันอีกไปหน่อยก็ตัวกันโอ้โดตั้งใครตรงตะคุกนั่ง
2: Kau bukan orang di perahu tu.

0: ูบางมันสิ่งยากต้องเดินเล่าให้ดูป่ะ
1: เ
0: ป็นการสุดต้องไม่ต้องพานอที่นี่บริบูชาเราร้องเพลงจากไอ้ตองโก้แกร้องเพลงจากไอ้ตองพานะไม่ได้ปุ๊บลิสก็ไปร้องมุ่ยตลังจากไอ้นั่นเจ้าเราตาวิจิมานอปอร์กี้ยาบงน้าบุตรที่ลอยไปดูให้ดีป่ะแกตาวิจิโนรสลองงแกอาบุหายะตอนมุ่งบริณิติสก็ตอนนี้ไอ้ตองโก้บริณาบุหายร้องเพลงต้องเพลงต้องใครทั้งแกเฮ้ยอีกคนมานาบุนิบากิตกก็จะพันจอดัดที่ตรงหัวให้ที่เราต้องพันจอดัดที่เราต้องคนแก
1: ่
0: มันเนี่ยพันจอดัดตรงนี้ตรงเพราะเราเจอตัวเจ็ดเส้นเราตรงนี้เจ็ดสี่เนี่ยเราเนาะอาบุญอุตส่าห์ไปกันหัวให้ที่ปากถึงการบุญนี้เนี่ยอันนี้หำสักมาไว้จอดตรงนี้หำสักมาไว้ตรงมันเนี่ยท่านได้หมดแต่ตรงนั้นมีท่านแก่ที ่เราก็จะอิสติปนาวันนี้ก็จะคงมีที่ฮอลโคลกินมาหน้
1: า
0: ไ
1: ป
0: แต่ใช้จังหวะโคลกินไม่ได้นี่อันนี้หำสักมา
1: อ้าวก็คือยูนิตี้นังไงเด้ออื
0: มอื
1: มยูนิตี้นังว่าบ่ก็คือคุลงนังอ้าว
0: เออตาบ่ขอรักตานิสวะรังพุชะตองอีตองกรุเตขอรักตานิสวะกริงอีมา
1: อืม
0: เตเตขอรักตานิสวะกริงกรุเตขอรักตานิสวะตองอีมาหน่อให้ดิตาเออบ่ให้นตามรังกนังตามรังกริจตนมีลูยากเนอื
1: ม
0: สิมีตราสามานิเจสิมีสิกราจิโรบุทารจังนิตมาบักละตมากะจัก
1: อ
0: ื
1: ม
0: กะเซนิบิหิปตะคาริทังมังโซมีนิสิกอกมังคงโซกูบ้างมันอุตส่าห์มึงไปทาง
1: อุ
0: ตส่าห์นอตมึงใครนั่นนี่ท่านใจแก่ไก่สักผมจะฮอตคุโรกินยานันนี่นะก
1: ่อ
0: นไอ้แก่นานันนี่นะคนนั้นจึงจีกังพูดไรไงแก่นั่งไก่จะจีก่อนเนี่ยฮอตจีก่อตัวรุ่งไปทางไปให้ดีป่ะแก่เมื่อเนี่ยอาบุญบ้างเนี่ยจีก่อนเนี่ยฮอตจีนักก่อตัวรุ่งนั่นนี่นะก่
1: อ
0: นจึงนี่นี่แก่รังนั้นจีมีไหนต้องมีบงยานี่นี่สุดท้ายดีป่ะเอออาบุหายตาแก่อาบุญบ้างเนาะที่นี่บริบทารุ่งบ้างก็จะวันที่ท่านใจแก
1: ่
0: กูบังมาจึงจะลงไปมาโน
1: ่
0: คือตัวบริจีเนียส
1: ลายตรง
0: ก็คือตัวสลายจีเนียตามกันจะสิ่งละตัวนับไปก็จะมีลูกน้อยนี่อันนี้ทำให้หมู่บ้านมายาตรงนี้ตรงเคี่ยมันได้ขอรักษาบริรอมเพลจากที่ตรงไหนแก่รอมเพลจากที่บุษธรจากที่ตรงแก่นี่จีเนียทักอีพีทั้งกันในวันสุดท้ายเฮ้ดีป่ะ
1: ฮันยูตาฮันยู
0: นี่อาบุให้ขอรักษาบริบุษธรจากกับบอกเช่นนั้นนี่จีเนียทักอีพี
1: สุ
0: ดท้ายกันในวัน
1: อ
0: าบุให้อังกฤษลองก็ต้องก็อันมาบอกเลยนะคล้ายๆกันแต่อาบุญบางเนาะมันนี่อันนี้หำสักมาไว้ชอบต้องต้องมันคล้ายมันนี่ต้องก็ต้องนอร์งไงนี่ดีไปลองรบอาบุให้ร้องเสียมันนี
1: ่
0: มันมึงทับปนกันเลยอาบุให้ติปนานานก
1: ็
0: ทีเราโกมิจินานานก็โกมิจิคล้ายๆนี่ทางก็คุบามันนี่ใกล้จะนี่บีคาริทั้งมาบุหามุชนายนี่สวารกนุ่มหามุชนายนี่อาบุให้ร้องเพลงคล้ายมันนี่คุบามันหามุชนายนี่นี่ตาบัวไรจะปานนี่จึงก็บอกให้จะออเดอร์ส่งมาเลยวันนี้ที่เราว่าให้คอมมิชชั่นฮอลล์คลองน่าจะดีลิวต์ก็ให้คอมมิชชั่นฮอลล์ส่งมาให้ดีกว่าก็ดีลิวต์ก็ให้คอมมิชชั่นฮอลล์ส่งก็อาบุญบางเนี่ยจะดีลิวต์ก็ให้พันจอตันนี่ก็ตลกส่งก็แกอาบุญบางเนี่ยที่เราว่าบุตรมึงขอรักษาบริจีบรักบุรินดานารีน่าส่งมึงอาบุให้เข้าใจแกอาบุญบางก็จะขอรักษาบริจีมีบุตรสาวอีบงยาขอรักษาสลักมีบุตรสาวอีถ้ามันบริสุทธิ์ถ้ามันเสร็จ
1: ถ้ามัน
0: พร้อมมีรีวิวปุ๊บสักแก่ที่เราคอมมิชครบทั้งแก
1: ่
0: ที่เราเบลล์ทั้งดังอีกทั้งไปแล้ว
1: ให้
0: มันพบกันเลยอันนี้คือจะไปทอดมือต้องค้าง
1: ใน
0: ตั้งอี
1: กอย่าง
0: มึงกังตัวเราดุมันแค่กินนอร์ไป
1: กระดึงดีกระดึงดีตาคุณเบลล์ทำไ
0: ป
1: ดอเบลล์ทำไปตาคุณเนาะtakuk shilong ni tong tui bo shahor ka te advice re kha kok ka ham no shahor ka belai ke ham bai takuk no au ma hai no jeng nango ho ma hai wan shuk mung rok no jeng nango jeng tini shala kya ho jara mui to manam panda phia bas tini international day for innocent children victims of aggression ni shala shal no tui no shang kok lam rok shala ke joto bai no tei joto ni thani na ka ham kok krok bu sang khana ka o bhai no sang srai rong no jeman cha kusuko karati borong no kiria kiria mungsha bong ni future bright ang na jat o bhai ke sang borong no tishana ni nang nai o bhai ke sang borok no shalcha sang borok shanam nani nang nai abuni bagai no sang borok no tabuk srai ni simi no borong no upbringing eba keba borok ni ka ham lama phunugui borong no tishai tu na nang nai te joto ni jerai no no sang kaham wanchuk nani nangne ani kaham kai bini hamya ba ani no sime hamjago ang buni nusrai no kang hamjage nai mania obo hairok jing wanchuk mungrok khibina nangne obo hai srai rok no use khaimani misuse khaimani srai rok ni mentality physically disturbungo te borong bagai chayang obo rok berlai kheno chaya obo hai kok rok sana thange te bujara kolok nango ulni shalogo bujing mo hai kok rok no tu bui phaine no